0: จะ20รันท่านแพ็กแค่ดีทัวร์เลตโรเจ้าวันพลายจะไรท์แบรนด์ก็$39.99 โอเซกะชา18รันและ 2kg ยาเซฟแฮนด์วอชิ่งพาวเดอร์ราคาจะทารุก็99รันโอเซกะชา81รันดินจวนราคาที่ดูควรจะราคาลาบุตรานุดี26คูฟิตาซอนจ่าราดี28จัดจูนข้าช็อปไรท์เฟล
1: มุกเด็ดนี่ฮาร์เลบันเบสโซบ้าบันยากาโฮมิชูโมBasoba o baswerego dikgwebo. Basoba o batlhola go baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. E seneng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Boshato wa tsebo le boithabiso.